มาตังมันมันตังไงปีเล่คุณแม่ละคุณอะไรมาตังคอมเพลย์บริษัทชกุชิพียงจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไฟจะตายเอาดูเช่นนะมันงงเนี่ยคุณคอมเพลย์นั่งคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดนะคอมพิวเตอร์บิครีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาโอ้คุชิพียงมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกี่ยกับตัวบิครีฮาเลมาหอมาบิครีหอมาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกเกี่ยงสัตว์ตามาบิครีเฮียอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होई कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि जोडिन्छ त हौ आमा मके लागे ताके हौ तालो बेताल म हिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसी हौ यो फोन नम्बर 0215 45787 9942 35541 छ भयो अ गुड भेरी गुड भेरी गुड

มาตอนมันมาตอนไหนปีเลยคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไปปีอาทิตย์ก็ชิบยันชดจ้าไปอุติคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูเช่นเฮ้ยมันงงเลยคนมันมาตอนคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ศิคาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและสตาร์ทอฟเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์ศิคาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกัยแสงสวัสดามาบิ๊กรีเนย์อายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปิ้นชาร์จูซี่English language kaksha kubin vyavastha chahoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau ama ma kai lang e dake aw talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi aw e phone number 015547787 9842535541 ab good very good very good